0: พ่อแม่ต้องไปด่างแปงยังต่อกีเงินเหนือแม่นหอดเงินเศร้าเบื้อนแปดเจอสุดแม่นคือคือซ้ำหอยปากขวางชานกันนึกติงเอันไฟเอ็มมุมเจอต่อจือเหลียวกล้าเมร่าจำกันเมื่อเกือกวันจึกม้อยยาเหนือนี่แม่นอันยังเห็นใดแต่แสบม้อยเอ็ดถูกงหามจึกม้อยเรือจือเหลียวโชตันมาเจอสอกคุดฟิดแฝบไอ้หายตั้งเสียเสียวเมื่อสิหอดเจนี่เสียไล่ปากเอ็มขันข้างให้ว่าสู่จูตียังไปมาอยากเจอเทียนสื่อเหลียวก่อนยังเห็นจูอันยังรึกเอกายและพี่สีใต้เงินขวางสารเอาเมือห้างงินตีดงเหิงเงินแซกให้อันว่าบ่จึกม้อยดีก็เอ้เฮอแมนเจอเสียเสียวสอคุดเอหิงตั้งเหม็นซ้ำเมื่อสารเหลืองเจอแต่บ่เดียวต่อเอ้เสียเสียวเมื่อเงินสียังแมนเอ้หายเมื่อสาห้องฝดเหลียวเจอฝ่ายมีสื่อเหลียวกล้าเมร่าตั้งจำกันได้งำเซเมนอันหนึ่งคือแสบม้อยเหือเศร้าสีเนื้อเศร้าสีเชื่อกับปากทรายห้องกงตีได้หิวหันเรื่องอันอยู่คือตั้งล่วงเจ็ดอาหาตั้งอิ่มขันข้างเฮอเงินต่อจำกันตั้งกล้าเมร่าสูนีอิ่มใดสงบตั้งตั้งเอ็ดแต่ปีสองพันสิบแปดองฮวางวันฮงก้นเจือกม้อยปากทรายกงตีได้หิวหันเรื่องอันว่า
1: đầu tiên khi mọi thứ là còn một mắt thêm
0: còn không xe bảy khơi hai chân nghỉ ế khơi lẻo xe có sỏi hờ tẻ chơ chợt moi hong công ty năm chơ bẻo ít bạc hín thung ba đình hong công ty trách nhiệm ở hàn thanh viên đường tân lộc chân nghỉ ý mi hệ thống trạm cân camera êm ít mẹn bẹt pi cai ăn bạc nỉ nhang thả cơ quan chức năng bọc giòn mưa phân mềm cơ đông bổ dữ liệu hơn hệ thống họOng Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Việt Đường Tân Lộc hờ hụ.
2: Thì cơ quan nhà nước khi đã đưa ra cái
0: tình ý mi chủ trương về doanh nghiệp có tốt sỏi hậu, tôi khỏi nhưng dược tốt sỏi mức kỹ thuật, mi phân mềm, tẻ chơ tành ọc chưa đi. Năm chú bạc hiên đinh, ý mi tỉ, dì chất tành ọc có đây ngài. Hai năm chú bạc hiên sai dù tăng nằm, chơ tẻ chờ mèn chơ chiên ưn. Sàng nghề đông mi chất bạc,Dù tăng nằm, anh em mẹn nham phấn bảo, tâm mít mẹn chú tỷ âm a cả nì, xì mẹn thuồm cả tư nằm. Chớ và tăng trăm cân camera xẹp môi cả tỷ phải outside, xì mẹn vẫy đầy. Nhân dàn và hăng hỏi triều đông, ngân thiệt bì, xì thực nằm lấy, ế hờ doanh nghiệp còn ngầm dàn. Ông Nguyên Trọng Thanh, côn trực môi bạc sai công ty Đức Hoàng sang nghỉ đông hờ hụ.
2: Trầm
0: cân gì túc hồi của em mỹ lẻo phải phải tặng cái cờ tỷ tài nhưng camera xẹp môi tặng cờ nì gì pí lơ có phân non chưa chỉ thực lấy chưa chỉ hư hại ông Nguyên trong lời phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đông có hờ hụ
3: vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp là đúng vì thực tế là
0: An ngầm hong doanh nghiệp mèn, 5 tỷ non nằm cả Nghĩa Đông, và phải biết hệ thống xì hào nhâm phân xí hải nêu hong, hờ doanh nghiệp có mèn hình. Ê đi!